0: มองไปที่จัดการประชาชน
1: อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่เดียวที่